0: รักชิดชอบเนี่ยมาคิดดูได้โอ้ยแสงไฟ
1: This is Community FM, WCNY HD3 Syracuse, WUNY HD3 Utica, WJNY HD3 Watertown.